นี่เป็นสันตงสูงนึงนี่มีตรงกวันนี้บอกตัวชั่วติดยี่มุนยันคนไม่ยอมมาดังเต็มอันนั้นฟังพงไทยตะโกนมันนั่นยันเลสเซียบล็อกสมียาฟิกเกอร์ลงThem say me a the best, everybody know. Every girl a figure wine up, everybody know. Like you was gonna.